ีคำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินเคพักบอนแลใส่ส้นลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต่อ

น้องรักอายเด้อโตอยู่ไกลใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาผิดใจใจก็จัดเทว่าอายตกน้ำก็เสเปิ้นขนเนื้อได้นางเอ้ยก็ผิดก็ใจอายไฟในเสเปิ้นจริงท้อได้นางเอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาผิดก็ใจอายได้

ปียกะลาอีขันน้องก็เสดอกเสดายก็น้องรักอายไม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

มาเฮ็ดก็ให้ไว้ถากายได้เนาะบ่ล้นอ่อนซนเลตัวนี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเสียจนองเลยมาเฮ็ดก็หน้าไว้เลยถากาหน้าก็ปิ้นเป้าถา

น้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก็น้อยและไปขุดดินเถินบ่าวกาใจเอ้ยความใจน้องแล้วก้อยจ้างแล้วก็น้อยไปบกเลิ่นดินสูงหน้าก้อยบกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียว่าปีได้ไรเอาหล่าโตไอไปเป็นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมปีเอาคอนตอกเข่ากากังนาก้อยกุ้งลังเอาก็เท่าแสงน้องปุ้นเมาและก้อยคำปุ้นจำใดเอาเต่าบะก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเอ้ยปอเลิ่นอ่อนเล่าปานตัวนี้เอ้ยซื้อ

ตอนพี่ก็พยายามและเคยตอนนี่มาพบปอก็รับพี่เอ้ยโอ้ยน้อสามได้ห่อนแสงยันเดียวดูพี่น้องพี่ดีจังไตยองในไปลุมพี่ก็พอได้หุ่มผ้า

เด้วยสอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปื้อนเออ

งเจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อย

าบุญกาบหลายแป้งจ้อยไข่โจเอวปันหน้าและน้องหักอายปอซาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวนอและบุญกาบข่อยและอี

เอ้ยน้องน้องแล้วก็ขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกา

อีเลพอนาอีจอยเอเลเหมือนใดเหมือนคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยสิได้บุญใจมีได้

ซอยกาไปและใจคนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักปูเปิ้นและหลาน้องเฮ้ยเมินอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ย

ปินหังคุ้มคำอายและโตนอยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ่าเมื่อเฮิรนอ่อนย่างเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มหน่อยที่ทำออบคอ

12ใหญ่ปันนามันเปิ้นลือสาเพียวจอดในเมื่อยโกละพี่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอุโพหักแก่มาจากคุ้มปีได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องอย่าไปอุโพแสงสอยกาไปและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำวังและปีนางโอ้บ่ปล่อยหลาปีนางบ่เหมือนปีใจคุ้งนี่สอยกาใบอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ้ยซุยซุยครับพ่อ

เปิ้นหุ่มสาใจย่อพี่เอ้ยเดวเอ้ยเล่มใจปีจังแสงและอีนางจังอายตัวนี้เอ้ยบ่โตได้สิ

0: สอยอยากเกยปอและเฮิรนอ่อนผิวแดงต้นเย้ซุยซุย
1: มิรักผู้ฟังต่างไรป้องนี่เผียวกรรมครับกดถึงตีนี้ยินดีครับต่างไรหับฟัง
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 云南广播电视台民族广播，
4: 那好可不吉利，
5: 正破嘎天千尺贵，
4: 甘带十三班呐，
6: 李苏五三夫，
7: 广播杭台灯红，
2: 不同的语言传递同一个声音，
3: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
8: 你不来喊，问不嫌咱。
9: 你不来喊，问不嫌咱。
8: 你去来噶，白拉灯海。
9: 你去来噶，白拉灯海。
10: พี่น้องขอตั้งหลายหับถ่อมจึงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดลำชีปวดเจอกี้ยังกินได้หมักโถปัดทั้งตีขึงกวางกลมตานอีคำตั้งจ้าลาเจอปวางหมเดียวอ่ะหมกันปวงติดในถังหางซ่อมซ้ำหมักโถปัดเป่าให้เสียนเจินฟูเสียนจังโดหุ่งชางเทงปวงขุยขึงปวงการโหได้ต้องถ่อมเขาใครหมอกอาจวง
11: ถึงตีฝ่ายวุ้นสารเตียกยิ้มสาราจวนเจียฝ่ายไฮดาถึงปวงมัดว่าแล้วยินเปลี่ยนซุนตีเสียนเมืองเลี้ยมเฮาหลังดินไอฟ้าถูกอับส้วมหมักโทปัดการงานหูใดถูกอับตั้งอ้างการงานคักบีตีจางหึงท้าหันนี้อยู่ตั้งไหนกุมเที่ยงเนี้ย
12: มีหมักโถปัดกงสุดูดีเจ้าเดียเปียงอยากส้มหมักกอลีถึงว่าหุ่มหิดหุ่มวังตัวที่เอาใจเอาขอจ้อยเถียม
13: เกามัดว่าไล่เป็นขิงดีย้ำงามหลังดินเจอเป่าลันได้ตื้อกับตั้งแมนเขาเชิงดึกอ่องสามซ่อมสังเป็นผู้เอาสังซ้ำข้ากังกาเจอเ
14: กณฑ์เดปีนย้ำดีถึงว่าปีนผู้มาเลือกชนเอาจับบักเบี้ยว
15: ก้นหัวกูโก้เกาข้าเอินได้ปองหัวลังไหลวันปนดันก็การเดทามโหเฮินไหลเฮินก้นดมโตกับป้าล้อขาดาการเหตุเอาตีเฮินกวยมีก้นเท่าตั้งเอวันอาจ้องแก่นเหวจะเตียก็เคยได้ปองว่าเฮอโหเฮินมาทิ้งกวนตั้งม้าป้อนบักโถปัดกวยสู่เขาปองกันในโสเฮินก้นดมเจาะจังปอกเฮินมา
13: แก่นตีหลังว่ากวยสู่เขาหูว่าอยู่ดีเฮินกว่าขาได้สองเฮินเจาะจังเฮินมาเฮ็ดเจ้มั่นสนกว่าโบนเมาล่าเฮินกว่าออมถมเมา
12: เอากงสือมาว่าถึงว่าโหนกุนล้ามาเถียมปองการล่าการเชียนจังเหตุดีภายเพิร์ด
10: ดั๋วขุยดันเยี่ยนเปลี่ยนชนตั้งดมผ่านสร้างทั้งตีเข้าขากลมปองกันโตโฮมพรอมดองซ่อมหมักโถปัดได้เสียนเจินฟูโตพรอมเออดองเข่าตักอันนั้นห้าบ่งจังเสินหูโคจิกงสือเฮาเมย์มากตั้งสอนเปียงจะซ่อมซ้ำก้นดังบ้านออกดังดินตั้งหับอ้ำปลุกซ่อมเอกเทงกวนต้นบักโถปัด
11: ลุกเบอร์ได้ตียื่นเปลี่ยนสุนเฮาเตะโปรงการซ่อมบักโถปัดได้เอาไล่ปีนการอันเนื้อจื่นฟูกำจอยดองผ่านการไฮล้าเปียกปืนนั่นหูดึงไว้หลังถึงหุบยาดวงยักษ์สังตัวดวงบอกเขาเดือดจืนฟุละ
10: ปีเริงป้นกะซ้ำปีเริงเตี้ยนถอกแผ่วมาการบูชามซ่อมบักโถปัดยิ่นเปลี่ยนชนในโปได้สองปีวันในอีคำตั้งจ้าลาตึกสุรเอชนไว้ห่วยกลมปองดองซ่อมบักโถปัดไว้จูแรงยินเสียงเทงกันฮอดมาสองขาพีพาอวกกะเสี่ยมตัว
16: ตู้ตั้งหิดเอาสมบัติทุบ้านจังหันโศกจังจังหื้อกูมือวันเอาสุตันในหางดีว่าจังเบียดได้สูงเงินจำในเดียวกินมาหรืออือป้าเตอร์มือวันจังจังหื้อกูว่า
17: 送恩不甜话等灭了。不冷嘞，怪说好白母老总哥哥养逼吗？
14: 等来，等来也白记，像他双完喊的啊，都得喝着病牙呀。
15: 阿婆萨，行路的或做事呢，我手我把黄灯，我和哥奶嘎过门完，挂在哪？
14: 你蛤蟆，养只狗养开阿王吧。乖娃，麦土巴，六双，多变白六三比，好人嘞，鬼天好热热，三样寒暑是别嘞嘛，守着八日喝麻蛋，都不得面当灶啊。
17: 哇桑，咱没说，我在都得黑。
16: 乱当娃算麦土巴嘞灭熟人，
18: 现在什么成
16: 熟？咱嘞白娃嘞熟，什么做八号的唐翁干寒？
18: 还种到什么时候？
16: 咱嘞，乱当胡嘞，没得水果树，但还食粮。
13: ลองปีตั้งไหนโซไปไม่ไม่ยังกี่บทได้ลองตั้ง
17: ลองซักตั้งไหนได้ตัวตัวหูอยู่ตัวทั้งสูขี้เหมือนกันอยู่ทั้งว่าสูรำในปล่อยเพียงจังเหตุเมื่ออันตั้งเขาหวังดันจะเปลี่ยนได้อ่ะ
13: กำในตัวเจ้ากับขาโลเฉียนจังให้หมอกลองตั้งเขาไล่ก้นหัวเลื้อเฉียนจับใจเขาชี้ชี้หรือก็จังจอยเถี่ยมเขาอยู
17: ่เจอตีอ่ะตีพายขึ้น
16: สูกาตัวไล่乖娃，说会很慢，都让那些去他来一下。
13: 都地排荒呢，米烤的烤暗，找鸡桌妈宝个等奶。
10: 滚奶很嘎软软，炸辣等一含，多嘎得鲜，下滚糊啊。
13: 路线长，薄嘞都简的，让张鱼奥，乖嘞马下藤马奥，莫按当搭算，让躺藤落地送个南开，妈话。乖子送人得喝做事等得慢缓来难就够毛。杨唐弟子送人南边街看门挂横边街。杨来没问阿妈也打包。
15: 边那干都让他得乖娃夜晚过得慢都看边街。杨张和乖来马卡显张门啊。
11: 可不好。帮干干门都张呼动当门红灯。ở trần phú tôi chập chờ tròi yếm nhìn tiền xuân vay của giám ý vàng thứng ti phản sang can ngán tiệc bơn hai mươi vẫn cuốn đỡ màn cổ đã đi má
10: xiển trắng đâu không chàng ao ọc lái vân chèn má phần đần
11: lại số tôi đấy lại pin lái xiển trần phú bong phản ăn phần đần trần phú tỉ đục đúng muốn ngưng ao ọc số ngưng má khoang đần hết ca yếm quán sốn mạng lỡ chỉ vấn đây bồi lúng cả vãi lắng giang thì chu đúng số ngún cú ba má choi thèm can chám xoam mặc thố pát đây hở can hồ đây nay bong hết cả đi đi
15: đạp xe lô xiển trắng đạp xe lỡ xiển với xiển trần

0: 哇！
1: 鬼话受恩准福嘞，鬼继续来利用，第二嘞帮黑家惹惹嘞，多数罗连爬变牙苗，十甲根黑眉家惹惹恁妈。
0: 县长，莫单做啊！都按合沙拉专家，马田合作变啥？若了损嘛，另别另改改。何干好嘞？嘞是帮帮盘家惹惹。
2: 入在管好，入在管好后，都肯噶。就只做做拢个能慢开会，เอาเข่าดีเข่าง้ำหัวเลยให้เหมาะกับทั้งหลาย。
3: มีรังเจิ่นฟูต้องเทียมตั้งว่องเอโสจวนเยี่ยนเปียนชนสัมปอหลังฟ้าปังหันเดียงสังเตียงอ่องบังต่อถึงดับสามปีหมักโถปัดจ้ำซ่อมปากบูดันหมวกบากตาคาก้อนกว่างดำโกหมากสังอัมบาตันสุกผู้กาก้นขายป้อม้าหมายโซเห็นติ่มอ่อนตังไอกาโกสวงอาภูซาเจอได้จิ้มน้ำหวานเจียมตังเจออ่อนตังหวมบางใจตุยดันต่อเจอห่มเสือซานตักอันไหว้ดงไหว้หลังอ้อ

0: 比如好当来合团真广播播玩环麦头八南下播麦环印边村印边村咱们算麦头八内咱们内别让变普雅过那慢再合再还算麦爱家当多当来咱们以后当家啦甘孟江公司应对变杂白酸麦头八后辈咱们西晋的应对来来甘能足当地往别杂人工自认难
1: 当地混血混帮的三比阿庄好混站上人先跟见电脑等来到容麦面麦等变亚酸薄来往度高多乌六比的地应变顺等地黑刚顺麦头八龙人往甘度安如因变顺得变亚人工智能马不算听管顺麦变亚头来将韩国开幕阿庄梦名韩国吃家家梦名
2: 老手以后老门蛋呢个最低来旁边镇好就让米龙当起上奥
3: 在家变亚者呢咱们呢让被办理后让农民官马应对狠韩国们让把血的面面
1: 这地要很扎实来让不当来滚当面鬼话都扎实来马听管麦头八张软恶来马行滚奥呵呵
2: 彭某都扎实来啊
1: 再来一看狗蛋死死了好让他来滚拉等来服来变亚火来啊各炮发干火来来看排帮边老王干都按刀皮用都扎实来滚拉等来鬼奥冷林血变鸡冷龙靠马走来啊熟悉都好血这面干
2: กับสังสูเมียงได้ลำตูเมียงได้เอนั่นเป็นหลังดินตูเห็ดบัตั้งหึงนั่นซา
4: ชีจินนี้ไอ้ก้าสูไปถึงกันเอายามไรเนอชนโปรติตั้งในนุ่มคนหน้าหอมปวงลงมินจวนเย่เข้าโจเสือป้าป้ามากี้ปวดดวงบัวเปียงยามันโตปินได้อ้องการหนังเดิงมากับเสือขึ้นควายกงซื้อทั้งหัวในเปื้อไหลเขาเข้าเจอเห็ดเจียมเมียงแล้วจอมสามสามสี่ม้าเมียง
3: 真奥公司火痕立坏展三坑龙合作社当龙集体的慢内展四坑现在就鼓励做鼓报噻
1: 将来很扎实的家爹被我行人等家当门了

0: dân cao bạc bài cô cốt gì của mưa văn xa
1: phóng đàn huấn quân na sau cần ướp tay đi chơi đi khu áo hoặc để làm xì bơn liền để ý xì bơn loạn quân công trời xa
0: cô dòng phong
2: tăng lại bài mùa sự trình lý quân nở mạn cho giá xóm xám khẩu quay để yên bơn can hồ đây bác của mưa văn trái cả mở quà số cố chờ sự trình lý khoang công sự mẫn giờ khai đơn mẫn tô thì khả sổ khả gần xa
1: công sư sú cháu gây rằng đồ lại con la tù la mở ta tầm này tiền già ruộng xuống miêu đây rằng tí mà hiểm đông đi con la tù làm khay không một không ơi tin biên xuân tu rằng chú công sư miêu đây
0: rằng mỹ tù sú tí hứ xóm lại mặc thô bát biên chơi tặng cả va má mở tù quay khuôn vai biên công sư tu ba mẹ mặc tăng tiền già xóm mặc má hờ sú
3: tăng này bảy mấy ao không cần đi không cần đi đã
1: tu xóm hay xóm la mà tăng chỗ rằng tản sú đấy sú phải học ban cả phải phải ไปมาเห็นดงนี้ตู
0: ้เดียวผมไม่ใช่ตันกุงสุตูก็ยังถ่อมสูฝ่ายการตูอยู่ยินเปลี่ยนชนนั้นก็เกิดเสว้าสูย้ำแล้วเข้าเจอเลยป่องจังมาขาตูแล้ว
1: กาเจ้ากายังมีสูบักทบัดตูก็ตัวส้มได้ดีอยู่
4: อีคำตั้งจ้าลาตั้งตาตุ้ยไว้ยังจางเหตุถือซ้ำเหลียงเจอ
2: ใจกะไม่สั่งอันใดตีเดินไม่เคยสั่ง
1: เขาสั่งเจอเดินไปอ่ะเป็นเขาดูไรก้นเผาซาจังไรเขากำเจอเหตุ
3: ยามใดสังก้อยังตับต้านเอาเขาหลจีโจเข้าเจอเปียงหยากกูป้าตัวความนั้นพ่อมสังการบุปุกซ้อมหมักโถผัดใดเจ้าสุกซาเอาเขาขึ้นกาตังโกนเนอร์ม่านกุมป้องกันดีๆเด
4: ้อมงเจียงกงซือขึ้นกายาเดินเดิงไอ้ก้าอ่อนโกนตาป้องการตีแล้วสนหมักโถผัดไว
5: ้ไอ้ก้าบอด้วยขันเนิ่งมีบักให้เหลืองเก่าอะมาวันจังมีร้านเหลืองเขี้ยมดีจะเห็นอันไหน
1: เพกกี้ชิงกาขาอีกครั้งชาลาขอเจอมาตัวขันอีกครั้งมาตัวเมื่อหมักเหลืองฉันมีร้านเหลืองเขี้ยมปีนที่สั่งอันไหน
2: ก็ตัวหนูเหมือนทางปีนตั้งปีนไว้ปอปานปีนเหมือนตั้งมีกวนปองเปียงสาสู่ไว้ลองเจอได้ขโมกี้ปวดดามในก็ได้กะขาสนะจนจาและเสียนในถ้าเขาวันเนตันได้สังว่าเย่มา
3: ไอ้ตัวก้อยปีนเขาผิดเอายามนั้นยังเข้าจะออกเปลี่ยนอย่าดีกงซื้อทั้งเขาสองป่าปุ๊บพร้อมนั้นจังปวกอาจองมา
1: ตัวก้อยเขาเดินไปขึ้นหัวเห็นได้สิจินนี่เขาเข้าจะไปขึ้นกะจาราก็ฮับได้สิจินนี่เขาขึ้นมาไหนวงในหมักทุบพัดก็มันจะได้ดีเขาจังเข้มาเฮงเขาสมลายลายไกวสู้ชี้จีนี้เขาขึ้นมาถ้าเขาหิดสังก็ได้อยู
3: ่เออเขาถามถามขัน
4: จ้าลาฮับได้ชี้เจียนดีพ่องตั้งอีกคำไอ้กล้าเขาเจอได้มาใครคุย
1: ชี้จีนี้อารมณ์ก็โลชิงต้องปั่นจินผินตัวเบื่อพวกอ่อนตีดันเป็นเขาดึดใบยาวตั้งคำนิ่มงามกาพวกเขารู้ลามีจะเสียงกุ้งสุสัวฮับเบอร์ปล่อยว่างของปันเกาแร่เขาทั้งอ่อนทั้งดังกันห่มกันสามปองเอาการซ่อมบักทุบปัดได้สามเฮอหลงอ่องกึนท่าเฮอมันเขาได้มักบีดังอ่างมาเยี่ยมตีได้มั้ยไ
0: งทางบินสางไอ้ก้าก็ตัววู้ตั้งเข้าจะตั้งลงเหลียงเจอกุนลาตั้งหลายว่าคือซื้อตัวตัวเข้าตั้งสูหุ่มหิดหุ่มปองกัดตั้งเหิงก้อยว่าลงตั้งมังควงเขาหลบไล่กุมปองถมกัน
2: ชี้จริงนี้หลับเจอเมื่อเจอกันไม่ต้องสุดแล้วจ้ะตันถึงน้องเขาหอมเห็ดหอมปองกันได้ก็มีน้องเข้าเจอหัวนึงเขาสุดซ้ำเดินดมจีทีเห็นเก่าได้ซ้ำผับเหอะดมตีอาหลังเดินตึงกาเตื้อเข้ามาเมื่อว่าได้ไม่ได้
0: เป็นดมตีอาหลังตั้งกงสุตูหอมปองตั้งหอมเหมียงตาเม็ดก่อนจะไหลเ
3: จ้าเหตุที่เหตุเชียนจังเหอะการหัวไหลถูกทำเข้าเถาย้ำส่งเงินจินเจอรันช้ำจังได้ทอกเถียมดีเหมือนปองกันช้ำจังปั้นยักก้นนะคงซื้อสูก่อย้อมได้หาบ้ามของเดิง
0: อืมลงสู่ต้านได้ปินเปียงยาเหมาเถาเริงล้มเตี๋ยอาลังตึงกาเธอเข้ามาอําก้าก้อยเฮอการงานได้เชียนทุกถมเข้าเถาก็ยังตับเหลียงเจอส่งเงินอํากลมเฮอคงซื้อตั้งล้มโคโจเสอลงกลมปองกันย้อมได้ฟอกเฟกควงก็มัดว่าอาถังไรดีเด้ก็พ่อเมื่อ
2: หยับเจอชีจินนี้กำใจพังใจเขาไอ้เจ๊ติ่นเอานะ
3: หยับเจอ

0: อีคันตั้งจ้าลาเอาลองตักอันเบิร์ซ่อมบักโถปาดได้ไข่หมวกห้าโดคุ้งชาเสียนจังล้มเจินฟูทั้งตีขึงกวางบักติ่นถ้าล้มตีอาลังเติงกามาเข้าล้มโฮมกวางทั้งตีกูป้ากูฝ่ายโซซ่าขึงกวางกันได้เปียงจากการซ่อมโปก334อันเนิ่มมั่นยิ่นเปลี่ยนชนจำออกมาได้ไล่เต้าโถเพทากากูตีเอา
1: 2007年，普洱市孟连县种下了第一株原产自墨西哥的牛油果苗。17年后的今天，漂洋过海而来的洋种子，经过本土化改良培育，在孟连县种植面积已达12万亩，年产值超过6亿元。边境村寨的群众用牛油果这条经典带挑起了幸福的好日子。
0: ปีได้บักโถป้าเชียนเปลี่ยนชนซ้ำเสือมากเต๋อตอนกูเห็นกูเย่ต่อเจอสมสอบตอนก้อยฟ้าอีคำตั้งจ้าลาซ้ำอาพังดอมเดียมตักส่วนในตั้งเตเป็นขั้นอีคำจังจู่เยี่ยนเปลี่ยนชนนั้นถึงเมาส์มันเคยหางก้อยกูเดียวดอมเดียมออกเยี่ยนเปลี่ยนชนกะ
2: ขึงโคปูเฮียนเดียวตั้งกินน้ำปูป้า
3: ป้าเมียนเบี้ยนเอาจอมเจอตีกะเธอๆลังตับป้าหนำขั้นเมื่อเสียงหวานควังดองปีเจอดันกูเข็ดเต้
2: เขากลางวันบางปล่อยลำเต้าปล่อยโอ้เนาจำเลยปูรถถับเอาเมื่อต่อจำจากเด
0: ้ออีคำตั้งจ้าลาเต็นเบาบื้อบางมาถึงหน้าบ้านเยี่ยมหันโกนเนื้อบ้านโป้สู่หิมตังท่าเขาไว้ตั้งเจ้าดาวมือจังเอาสั่งสั่งไออ
4: ีคำสูจีตุยังเสือได้ห้ามเมื่อขึ้นกะ
3: เชี่ยก็สังโสเหตุสังมาเจ้าไทยก็จอดเจอลังเคอตกเต้าโสสังตีรอมเนียมกาซา
5: อีคำสูจีเมื่อเหตุสังตีห้างก้อยรอมเนียมกาตุยังพ่อมา
4: ลองสาวอีคำไล่เป็นไข่เก๋เจ้าหื้นห้ามเมื่อเอากินกลางตังเมื่อเทียมมันตุเหตุรองตังลำไก่ออนตุซ่อมหมักทูปัดเมื่อวันตูกูได้ลีมาเจอเจ้าตูก็ยังหูดีจับเจอเมื่อ
5: ต้องอีกครับเมยได้เป็นครึ่งของเกาเห็ดออกมาดันเห็ดของฝากส่งไปให้เมยละเมยสรุปใกล้มาดีตูของนา
6: เชี่ยอีกครับว่าเมย์ตูเขาจังขึ้นมาเมย์ช่างบอดีขึ้นกับอะไร
3: อันนี้ไปให้เชี่ยตัวจังเจอถึงสูได้กวยสูมีจ้าเชี่ยจับมาดีสู
0: ลองปีตั้งหลายจมเจอเอาขวางฝากซัดเข้าได้กาอีคำสั่งอันเอาก้อยซ้ำจังหือเดือเจอหมันตั้งหลาย
3: ใจจ้าละเกาหือกว่าสั่งถังโจตั้งหลายจังเห็ดเจเจอเอาเกณฑ์สุดาเตีย
2: อีคำเมื่อเถียมเดือมันตั้งไปเจตั้งหลายตัวต้องอยู่เลยอกเลยจังไหนปีม้าเลยสังมีมาเธอมั่นสอนดีไทยยังจังเปลี่ยนนักนายหางงามเป็นเจีย
3: ก็โตยังเสือได้ตั้งไหนยังเสือได้มั่นไทยลินไทยโกวะก็นักกูโกก็โตต้องสู่ระอบระเจิงเมื่อเดียวกว่ายังจังนั้น
0: กี่คำฝ่ายมือโตตั้งหลายหูขมขันไทยขึ้นกากะก้อยป่าดองตังมาไทยาโปเปลี่ยนนั่นซ้ำเพียงดังผงทาดทางเงาหลังกันสารสอดออกมากูผงกูเงาป้อตานเต้แจ๊ดอันบานกลางเจอขมฝัดซื้อฝุดพึ่งโหเจอโคก๋อยซ้ำโพเจอสมบัติยิ่งเปลี่ยนชนถือก็จังตื้อสีอ่อนต้อนสีเก่าหงอ่างไก่เจ้า

来的毡房，炊烟升起。我生在牧民的家里，辽阔无边的草原是哺育我成长的药方，养育我的这片土地，当我身躯一样爱惜。

มีว่ามุงตันนั่นเตโตดูไอพังนุ่งอามิวชาหนีมุงช่างหลุดลูมใส่แต่เทียมเรียนฉันเทียกว่ามีว่ามุงตันสุพอมปาดีกวนออนรุมชึงเต้าละไอตาถาง่าลุงอาปราลำแพ้ดินี้เทียดินี้ไรล้าลุมัดว่าดินี้เทียดินี้มวยเดียวว่าลุงใส่ยะฉันเทียอามคอนกูเชนฟิชุสิงโววัวงูไอ

อันเถอยู่นั่นมงตัวนามาชาจะพันมุนมีจันชาตูไอช่วยอมิวชานี่ก็ชุยจินมิวฟูแย่งกันวางนากูการหนึ่งทวนเถอควางนี่ขอกันมาเยทะชนุงามาไออันเถอยู่นั่นมงตัวนาช่วยอมิวชานี่เถอกุยโจมงตัวสันตูนาช่วยอมิวชานี่ก็ไม่เย็นชาแรงงามาไอยาฉันเถออมควันวันวันได้เย่เลียง

มชาติพันธ์มุ่นจันชาตูแอนอันเสียยืนหนันตัวนามั่นอามิวชานิกอที่นี่ฮิวป้อชานิวที่ม่อมิวสักคงสามอามิวจึงขออามิวโดคังมุงโดชื่อจิมิวคงขอมุโดมุงโดชูชุ่มมุโดมุงโดเยอแอนทักงาชนิมามาแอนยานาดูแอนคันไดกอเฟอร์ชันเฟอร์ชุยจิมิชา

0: เฮาฮู้ป่องเจอแล้งเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
1: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่แล้วอาขิงปอกเลยเฮาจึงไตตะวันเย็นในปล่อยให้ตั้งไหนมองเหอะพี่น้องเขา

0: 声比较温暖，合时半低，张合怕啥带。
1: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวที่เผียวกำครับเขาบอกว่าเหตุผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไอ้บุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี

กข้ามาเต็มมากว่าจุ่มอวกาศและอยู่ปันนากว่างเปิ้นแต่งสางขึ้นลักลุกจอนเงินซุ่มตุ้นสั่นจีบหายวีนาดเงินกระดาษห่อป้อสำมืนเอาสอมในวังป่าเอาเบิ่งห้องปันนาและตุกถอยปือหุ้นใจด้วยป้อต้องเอาไปย่องอุ้มตู้มันเบากูด้วยกว้างเบิ่งห่างขัดมันเบากูบาปเขามาป้องขึ้นปังกว่าหน้าลายมันกว่าปินคุณปินนายมันจุใจเงินแพ้เจ้ามันก็กึดหุ่งห่องมือเจ้าอันน่ะ

ใจและเอาตัวเข้าไปตึงในหลายแห่งปุ่นแบ่งอายปอน้อยไปเตรียมข้าวสารและเปียวันใจก็ลุงไปถามแลหมู่จุ่มไผบ้านกับตึงจุ่มเตียงสางต่างแห่งหงยุนกุนตั้งหลายก่อคายและออกมากะกังไผก็บ่าวกังตุ๊ดไว้เล่าแจ้งป้องไข่และเปียเอ้ยเขา

สักหน่อยมันเป็นอายจิหน่อยปุ๊ดออกกะหงเฮนโหที่มันก็กระตันเป็นเหมือนดังซุ้มจี้เจ้าเปิ้นจื้ออายดุกเก้ายกออกปิ้นผู้กวนอ้อนมันก็ลุกทอนตู้หับทำการบ้านสามขบขามาหมดปุ่นหือปุ่นจื้อหูใจและเปียเอวันไพก่อว่ามันปิ้นกุ้นดีเลยยุ่งย้ำจื้อผู้เปิ้นหักอูย่อเต้าได้ปิ้นการปู

บอกมือและปิ้นเก่าสางแตงเมืองคันเฮ็ดให้มือนางกาตูดำเข้าเตหังและกินไข่ให้บ่อนกว่างมีหน่อยแล้วก็ลูบไม้หลายกันมีหมู่ไปมันไม้3 4หมู่ว่างำโจไม้ปิ้นตูห่อเอาไปเป่าในโรงว่างำโจให้ซุนบ้านร้อนหน้าและหลายบ่อนข้าซ่อนไว้

เอาไปยายหือเจ้าเบิ่งขึ้นหน่อยกี่เอาขี้ปั้นป้ายหน่อยมันด้อยครึ่งหนึ่งไปหลายและพี่เอ้ยวัน

ไปสายเวียงหาแอวเก้าผู้พังจุ่มอยู่ไก่มันนั้นหลุดไข่กุ่นออกไล่ไล่โครงการเก่าปันนาก็ลุ่มไปขับจัดไปแลกแตกห่อง

มามันกว่ามือนังติวต่างตำท่าเมาจังตายกว่าตั้งและใดใดใส่อยู่ต้องปูนโกจักออกมาว่าไปลุนมาไกลและเกิดปินตูดจ่าปืนเบาขามันไหวเอาข้างควักถึงตายและปีเอ้ยวันอันนี้ชื่อว่าปินนายอ่างแกนหาและมักโลบขบเอาได้เงินปูนมาปินแห่งเงินขิงป่า

งแหลมจึงได้เปียงหงแหลมตั้งกลางเวงในลังอาจสังมาทายาดอายปุ้มยังกินด้วยอิ่มปุ้มมันก็ว่าสุมใจไว้ตัวเดียวเพลเบาเบอร์จอมหูเฮ็ดดังอันจูมือนี่โคอยู่ค่าค่า

แล้วกำปากแหวเหมือนปกคุณหานเหมือนนางลำตันตายและบ่มีตีกอมเอาอะไรต่อเจ้าพี่น้องคุณและจันขาวงศ์

ถึงเมื่อบาปขึ้นตาวฮอดแล้วมึนหมิ่นทุกกาพลากาปืนเอาเงินใบมาตอนปันมันก็ขับออกบอกถึงห้องที่เก่าตุนเจ้าอาจยา

ับสินสุขตามปืนอุปหือนายินลูนได้จัดทามตองล้อมป้องกันมีสีลอยหมุนไปปันเย็นกันปืนหูที่แจงปิ้งเข้มก็มายับไปขังวันวันหิวทามมันหือเราซื้อเอาหิดกว้างยื้อใส่หนามันนั่นคือว่ามึงปิ้นหมดครบมึง

ปังไปอ่อนคุณนี่อยู่จ้องตกให้ได้อยู่หุ่นเสาไม้มุ่งอยากกับข้าได้หาลูแลฝุ่นนี่ใส่ไฟให้เขามีแห่งตั้งปินเก่าจึงได้พร้อมเอาการปินสังลืมเสข้ามตกและข้ามพันบะซ่อนหลังฟังหนาปล่อยเตียงหยาปอกาเอาสินสุกลงลายอันนี้กว่าคงคายเอาได้เงินคำและตาบอดปืนก็เปรศอกอายผู้พังเอาขังควักมืนหมูให้ก่อเบาอีดูนี่ดาต่อซาสาวอันนี้จือว่าปีนคุณอยู่ไก่แฮบเต่าคือนะฮับสินสุกเงินดำป่าคำโหใจปืนเอา

ู้หื่นได้แตกยาปุญญัติเอาได้ไปกะหลุดแหลกกินอันมันพัดเตียวจูมืออันเอาเงินสินสุขสื่อแลกได้ปืนกว่าเอากว่าตั้งโมนหื่นลุ้มกว่างเศร้าว่าปืนกว่าผือไม้ในจูแห่ง

pun dam hu san tơ pun qua khắp hu hit pieng kan thong wan le thung la khau kiam hai po ka hap sin suk ngun bai pa le chai le kho ni yu dai khok wai mi ko tha ba dai lut hang fat dat si mu na pe da tom kham wang fa hai นาบัดเดียววันนี้อายหักได้ปิ้นหังตุกขอกถึงตายและปีเอ้ยวันป้าปืนหำลาย

ตาบอดมึงควายอยู่คอกไว้กลุ่มหน้าสู้อวิชิตเนอไผกว่าบ่จากรรมดีนี่ต่อมันสักผู้เปิ้นอ้อยเขาจูมือเบิ้นดังกินทรายอันนี้ชื่อว่าปิ่นนายหับสินสุกหลายๆเอาจกใจกินป้อตองเอาหย่องอุ้ม

คิ้วหุ้มใจจักเมื่อดังอายถอยจ้าจัดยกมาผีสิบแสนปีจักตกอยู่ในนารอนตกกอบย่อนปือลุพะแกนหาและกระจุมปินคุณปันนา

ปินกรรมปอนไว้ซ้อนกุลและในโลกกันเปิ้นโยกขึ้นปิ้นเก่าอย่าโลภะแตนหาคือมีจิตใจกว้างเหมือนนาและแสนตรงอย่านับขามาลงปุ่นยับฝังหาวเบิงสักผิดปึงเสนี่อาจยาคำเจ้ากันได้ปิ้นเก่าหือได้อยู่ตามกว้างอย่าพ้องด้วยเงินคำและฟุ้งไผกันจุกใหญ่เขามากำหือจังแจกไว้คือได้คุ้งค่ายสั่งเมือง

còn on lẽ mù pin tang nhận côn hù thì chàng phung hít hào bướng quăng mường pin sen đáy côn tay tam chu khổ căn bao hù cam hò côn tham phủ chúc thong xét đo nơ lại nó chào pi nòng quay son phá gia tọng chào yốt giấy phong bường mù ni ơi từ nay trai mà khai tam bướng nặng hướng bường lẽ tam hết บ่าวกูในเฮ็ดโพพังอันสั่งแตงจ้อนเงินเหล่าตามหุ่นแลปุ่นนี่กล่าวมาก็ยาวใจหักเถามาแล้วบ่ใครแซ่บกำได้กูบ่าวจับสองหูนี่แกคุ้นแกได้ค่ะเจ้ากูกล้าฝากกำเสาขึ้นมาตีดาวใส่บอกใครปิ่นกวนตกกะกำเตอหน่อยเอาบอกหน้าเป้งจ่อยขึ้นตา

云南的每一座城市都有绝对不同寻常的气质，昆明是一座有着花一样浪漫情怀的城市，大理是金庸笔下

Ooh!

0: 不当本人不应当，
1: 还有妄想一战。

刚才好喊的嘎啦，那边比啦啦，那让着让，来怕你，骗你敏感的好，啊，红海。

ก็จนทงกำคอนไอจึงพอปุ่มกาแพมริดมงอยไอมคอนเย

真同感看爱，老总塔爱，你也不加，我也不看。

呀，搞着通过那路那么宽带个，有我是意识到你这么宽爱，表弟爱中破不干，我爱么宽热。

0: สกามตัดงาไอ้คบชวามชานีได้หลังนามความมุ่งมีได้ก่อนัวพุ่งดินตะแสงยันนั่งหลังถาไปครุมกะ
1: Best what that was a yeah
2: 有以万以万你起
3: 李祖母吧那啥啥
0: 听不听多点嘛李祖你娃就白不阿吉苏霍霍点咯我念拉啥囊啊阿姆念莫光夫妈真啊因此天马念过阿吉苏的嘎车罗李祖母过提比马斯斯夫妈更啊阿姆念马吉娃被马喝点的那个嘞

0: 生比较温暖，合十半比张合怕啥带
1: เมื่อรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวที่เผียวกำครับเขาบอกว่าเหตุผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไอ้บุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี

มันพินคุณบ่ได้ตามกองเจ้าเหตุใจกันสาวลูพระแดนหาลิมสร้างกว่างเศร้าว่าพอขึ้นกว่าปืนด่าสามจูมือ

เอาไปหย่องอุ้มตู้มันเบากูด้วยกว้างเบิงห่างขัดมันเบากูบาปเขามาป้องขึ้นปังกว่าหน้าลายมันกว่าปินคุณปินนายมันจุใจเงินแพ้เจ้ามันก็กึดหุ่งห่องมือเจ้าอันน่ะ

สันเปียววันจ้าก็ลุงไปถามแลหมู่จุ่มไผบ้านกับถึงจุ่มแตงสางตังแห่งหงยุนกุนตังหลายก่อคายและ

และสักหน่อยมันเป็นอายจิหน่อยปุ๊ดออกกะหงเฮนโหที่มันก็กระตันเป็นเหมือนดังซุ้มจี้เจ้าเปิ้นจื้ออายดุกเก้ายกออกปิ้นผู้กวนอ้อนมันก็ลุกทอนตู้หับทำการบ้านสามขบขามาหมดปุ่นหือเปิ้นจื้อหูใจและเปี้ยเอ้บันไผก็ว่ามันปิ้นกุ้นดีเลยยุ่งย้ำจื้อผู้เปิ้นหักอูยอเต้าได้ปิ้นการปู

ปอเมื่อนาสัตที่ได้เงินคำและแสนโกดคำโตกอายลืมซ้ำลดตันปากจ้าสุงว่ากูนี่เมื่อดาหุงคำ

เอาไปย้ายหือเจ้าเบิ่งขึ้นหน่อยกี่เอาขี่ปั้นไปหน่อยมันด้อยครึ่งหนึ่งไปหลายและพี่เอ้ยบัดเบา

คือปุ้นคือดหันและจูพันเอาใดพอดังไม่อยู่หิมแฮบไก่จางปักเกี่ยวหนุ่ยตายามนั้นมันไปสะเวียงหาแอวเก้าผู้พังจุ่มอยู่ไก่มันนั้นหลุดไข่กุ่นออกลายลายโฮงการเก่าปันนาก็ลุ่มไปขับจัดไปแลกแตกห่อง

านเปิ้นก็ยับเอาบ่าโหนายมาทำทีลาบัดเดี๋ยววันนี้เปิ้นตีทำจู่ขอขับทีไปมามันกว่าเมื่อนางเตียวตั้งตำพาเมาจังตายกว่าตั้งและใดใดใส่อยู่ต้องปืนก็จักออกมาว่าไปลุ

บ้าขามันไหวเอาข้างควักถึงตายและปีเอ้ยวันอันนี้จูว่าปินนายอ่างแกนหาและมักโลภขบเอาได้เงินปนมาปินแห่งเงิน

าขึ้นกังหับเอาสินสุกเงินใบทุกคนเนอยามมือเจ้าตีไก่เข่าเมืองไต้มาสั่งแดงเป็นแง่ห้องหุ้ม

งแหลมจึงได้เปียงหุ่งแหลมตั้งกลางเวงและลังอาจสังมาทายาดอายปุ้มยังกินด้วยอิ่มปุ้มมันก็ว่าสุ่มใจไว้ตัวเดียวเพลเลยเบาเบอร์จอมหูเฮ็ดดังอันจูมือนี่โคอยู่ค่ะ

เปียงโอโหเลยหืนคืนเลยนิดตานหอพญาเจ้านั่งกินเหล่าจูมือเบิ้นเจ้าปฐวีกันปินต่างกินดีมันและเบาหานกำแล้วกำปากแหวเหมือนปกคุณหานเหมือนนั่งลำตัน

ึงมือบาปขึ้นแต่ว่าฮอดแล้วมึนหมิ่นทุกกาพลากาปืนเอาเงินใบมาตอนปันมันก็ขับออกบอกถึงห้องตีเก่าตุ้นเจ้าอาจยา

ับสินสุขตามปืนอุปหือนายินลู่ไหนจัดทามตองล้อมป้องกันมีสีลอยหมุนไปปันเย็นกันปืนหูที่แจงปิ้นแข้มก็มายับไปขังวันวันหิวทามมันหือเราซื้อ

ปังไปอ่อนคืนนี้อยู่จ้องโตกให้ได้อยู่หื้นเสาไม่มุ่งอยากกับข้าได้หาโลเลฟุ่นนี่ใส่ไฟให้เขามีแห่งตั้งปีนเก้าจึงได้พร้อมเอาการปีนสังลืมเสข้ามตกและข้ามพันบะซ่อนหลังฟังหนาปล่อยเตียงหยาปอกาเอาสินสุกลงลายอันนี้กว่าปุ้งคายเอาได้เงินคำและตาบอดปืนก็เปรศอกอายผู้พังเอาขังควักมืนหมูให้ก่อเบาอีดูนี่ดาต่อซาสาวอันนี้จือว่าปีนคุณอยู่ไก่แฮบเต่าคือนะ

น้ำไผมันก็ยินแนงใจนี่อยู่ขี้จูมือเมซับอยู่บ้านเก้าจูนี่เอาผู้ใหม่มาแฝงเฮ็ดปิ้นเกียงแลบ้องไม้บ่าวแล้วและสิผ่าโหเฮิ่นได้แตกยาปืนยัดเอาได้ไปกระโดดและกินอันมันพัดเตียวจูมืออันเอาเงินสินสุขสื่อแลกได้ปืนกว่าเอากว่าตั้งโมนเฮิ่นลุ้มกว่างเศร้าว่าปืนกบเพื่อไม่และจูแห่งไอ

บอดมึงควายอยู่คอกไว้กลุ่มหน้าสู้อภิจิตโตเนอไผกว่าบ่จากรรมดีนี่ต่อมันสักผู้เปิ้นอ้อยเขาจูมือเบิ้นดังกินสายอันนี้จือ

คุ้มใจจักเมื่อนังอายถอยจ้าจัดยกมาผีสิบแสนปีจักตกอยู่ในนารอนตกกอบย่อนปืนลุพระแดนหาและกระจุมปินคุณปันนา

ปินกรรมปอนไว้ซ้อนกุลและในโลกกันเปิ้นโยกขึ้นปิ้นเก่าอย่าโลภะตัณหาคือมีจิตใจกว้างเหมือนนาและแสนตรงอย่านับขามาลงปุ่นยับฝังหาวเบิงสักผิดเปิงเสนี่อาจยาคำเจ้ากันใดปิ้นเก่าหือได้อยู่ตามกว้างอย่าพ้องด้วยเงินคำและฟุ้งไผกันจุกใหญ่เขามากำหือจังแจกไว้หือได้คุ้งไข

祖国的你和你妈和而海家为不莫白米有亚尼你和这个你和为不莫白米他请不必打为立刻地爬那哈你们

0: 生比较温暖，合适伴侣，张合怕啥代。
1: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวได้เผียวกำครับเขาบอกว่าเห็ดผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไหนบุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี